0: ครับ
1: ท่องแต่ตัว
2: Status to Luis Quintana Sanchez 21788 Valid Class C Native Locals NCRC
1: Copy, thank you.